0: ปลาอะไรอ่ะปลาไรหรอกก็บ่ชิ้นหรอกซากวะอ่ะ
1: รู้น่ะมาอ่ะรู้น่ะมวยอ่ะเขตัวน่ะเฮ็ดอ่ะอืมอันเป็นหน้าตาอ่ะบิสิไปแล้วพวกไอ้เขตเขาจะหลอกให้มาชุดตั้งนี่จะมาทางไหนอยู่ไงบ้างอืมอืมอืมเขตัวน่ะดีบนไม้มาซาอะไรอ่ะฮัจุไปเนี่ยบางเลยอืมไก่จาระชาร์มาปุ๋ยละจาระชาร์มาเดี๋ยวน้องไก่ที่บอกไว้หลอกตะกังบาริยันช่องตัวน้องอืมบาบุสงนนุ่งวันนี้ไว้รองหนึ่งไหลอ่ะ ต้องร้องนี่ต้องร้องรักษาอะไรยี่ปุ่นที่ใครเลยอ่ะจาระสามันเดินก็ไม่กูชินาเรื่องมาเดินเราก็ว่าอันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะซาเลยอ่ะอืมต้องสต๊อกใครอยากยินบ่รอดเราก็ต้องไล่จ้าโอ้หนึ่งจอกำโอ้หมดสมานิจอกำสมานิก็สาวยจะได้พูดอารมณ์มันก็รู้สึกมุติมันจะอาตัวใครทั้งจอกำสกันอยู่ให้เดี๋ยวลูกจะกินมาไปอยู่นะอืมอ่ะเพราะก็ดูแลที่อารมณ์ไหนก็จะใจเราออกอะไรรับพนักงาน
0: ตอยตลังใครยังบรอกตอกำว่าใครช้าก็อารมณ์ทีระดับรองเนี่ยอารมณ์ปราบปราบอืมใครอาสอกำตัวตุยตลังทางเดล่าอืมการเราตอกำในผักที่อารมณ์เขาเสวยใจร่มไหลจ้าอืมอ่ารอมสกุลไม่อยากปวดระปวดอ่ะ
1: ยังไปเกี่ยวกุตุงกุตุงช่องจะเสียดีให้ดีบ้างนอกดีบรอ
0: ดีบนี่กุตุงกุตุงเงาตีชันในอารมณ์แค่ตอนในอารมณ์ก็ทั่วทอกตา
1: อืม
0: ที่นี่
1: ตาบูให้ดีบ้างเอาอาปับมันอยู่จ้า
0: อ่ากับอาไปตรงอ่ะเบลเก้ฮัมไบไบนั่นน่ะไปอันนั้นล็อกกี้นั่นน่ะเบลเก้ฮัมไบฮัมไบฮัมไบฮัมไบมาเล็กซิงตะคุบคุกกูวิโน่ตังละนี่เบลัยตุ้มพลามันนี่อายุมือตรงนั่นนี่ไทยเครื่องนี่ตรงมาจราวว่าที่เฟกิบุสกี้ตรงทอกอายุงอนกับฟิลิปฟิลิปว่าที่อุราอุรา แล้วก็วัดที่เต็มวัดที่หกหกก็บักว่าขังไก่สามองตังเนี่ยรูปนี้ชิมิเจงก็ยังให้ยงนี่แบบว่าบรอกเนาะบรอกกระตาลเคลังมันนี่พอหรมานอสามองตังเนี่ยดอกไม้นี่บ้างก็ยังไม่ขึ้นตังนี่บ้างก็ยังบรอกกระตาลคลายอีมังนุกนั่นนี่เจงก็อบุนวัดที่มอลฮัลโหล
2: ความท้า
1: พุงกะฮัม
2: ไปยังอมริตใช้จงตัวแต่ก็อมริตได้อมริตลำโชกุทำไปทำชาลิดอไปนี่ตัววัดที่มอลตัวยี่ของกฎหมายวัดที่มอลที่นี่ท็อปิกอืมอ่ะอันที่ชาลิกะสนายรกข้ามสาวกี้อ่ะที่ไปชมรกนั่งจุดอะไรที่จะสมุทรมันมาโกรกต้องให้ชาดีเอเบตักไลน์นี่โกรกไปให้แกไม่มือรกไลน์นายอับรกต้องให้ชาดี
1: อ้าวเนาะยัตวัติโยอมอลเบลยังมันนี่เนาะอืมที่นี่จะคุบวัดไรเงี้ยรู้ไหมบางทีวัติกรีงไก่อ่ะพอคุบวัดบุกไรไม่ยะอืมตัวไรเงี้ยรอว่าตัวไรเงี้ยรอคุยเพราะบุษเลยมิชินไม่ตุยดาวยารุไขมันเลยอ่าวัติมิเจตุยเจเนสเรลอืมที่มันไอ้ที่มิชินตัวไปยาเขาไปเช็ดที่สมานเนี่ยอับรกัสมิยะอืม
2: วัดนี้ตัวนี้วัดนี้ตัวยาบุกตั้งยี่มาทั้งวัดอีกอ่ะอ้าวแต่หาจังงี้ว่าใช่ไหมเนี่ยสมมติลูดีเฮ้ยดีป่ะอืมอ้าวแล้วหาจังงี้ใช่หาใจจังงี้ใช่จังงี้มาทั้งงี้อืมเมื่อกี้ตั้งรักษาสังกิจทั้งไม่อยู่อืมอ้าวเนาะตาบุกตัวเดอะอาจีรงเนี่ยไอ้ตัวเด็กที่วัดที่ว่าพนักงานสาลียะอืมตอนนี้สาลียะก็เจ้าตัวอืมแล้วก็ตัวชอบตาตาบุกก็
1: นอดินาลาหรอกอ่ะพวกไรช่างมาจ้ะอุลเลียร์ตีนี่เลียร์กุทุกทั้งประเทศเต็มว่าวัดที่เราก็สิ่งวัดไทยเนี่ยบางทีเห็นดีป่ะอ้าวยังแล้วก็ฮัจิงการุติสัตว์ก็ยังขุนซักก็ที่เจ้าบุคุริช่างว่าฮาซามอ่ะแต่ยังตุยชดนัยบุฟังก็ต้องเลิกสกุลกี้อืมบอลงไปเรื่อยบอลงเชิงเชิงนู้นเรื่องบุฟังก็ต้องเลิกเรื่องเรื่อย
2: ใช่ชาวทางไหนดีอาตุยชาโอ้กระทำเงยทางไหนหรอบุรุษกับบุเบลัยขี้นอจุกจุกเราไม่บอกกระทำเงยอาเราก็ต้องไปตีอะไรอย่างทั้งอืมอืมอาอีกตัวยอริมาลียะอืมอาอีกแค่อารมณ์อารมณ์ตัวอีกชาเลยอารมณ์ยาสักอย่างมันก็เรียงอืมอืมเอาไปให้รบตีรังสิตทั้งกันอืมบุฟังก็ต้องคุยกันต่ออืมไอ้เดี๋ยวสุวัตถิวาพุนอง เดี๋ยววัดตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าอยู่พรุ่งนี้บ่เดี๋ยวตีชั้นนี้อาทิตย์ที่บ่อาทิตย์ที่เขาบ่ตีมาลมันลงในเพราะว่าตัวนี้ก็จะไปเช็ดทักก์บ่กระนั้น